0: คำว่า dry จะพบอีกบ่อยเมื่อใช้เป็นคำ adjective และมีหลายความหมายค่ะลองดูนะคะความหมายแรกค่ะแปลว่าแห้ง
1: not wet free from moisture
0: ตัวอย่างค่ะ
1: the paint on this door is not dry yet
0: สีที่ประตูนี้ยังไม่แห้งเลยความหมายที่สองแปลว่ากระหายน้ำ
1: thirsty causing thirst
0: ลองดูตัวอย่างนะคะ
1: I always feel dry in this hot weather.
0: ฉันรู้สึกกระหายน้ำตลอดเวลาในช่วงที่อากาศร้อน
2: ไฟไฟเท่านั้นก็มีแต่ควายควายควายเดียวเธอว่ายที่เอาเธออยู่
3: อย่างนี้ต้องตีข่าวไว้
2: ไม่รู้ไม่รู้จะกู้ไม่รู้ไม่รู้มีเอามีเอาจะเอามีเอามีเอาม
3: ีอะไรอะเปล่าม
2: ีอะไรอะเปล่าติดทับแล้วสบายใจ
3: ไม่ดุย
2: ดุยดุยไม่รู้ไม่ได้ค่ะ
3: ลบสองนะโอเคเป็นไงฮะก็